0: แต่ปังกูก็ชี้อีตะกี้ชิชนะมะกรมะกรสมอเอชชนะเอมะกรียกเนฮกูยตากิวะปิริกะอะมังกุสุปะกิวะเอวานยักพิลกานิสปานิพิลกาอินุนิโอเออังกุลเนาโอโอเอติสปานยักโอคิมเนวาโอโคโคเซตาโอโคโคจิกาสัพพาร์กิวาโอเอตุปาตักวะเอริสปาริสปาโออาชิตมะนะโออิเตกิจิกนะมะกะรมะกะตะปังกะกะชิโอตะปังกุกะชิโออิเตกิจิกนะมะกะรมะกะรสมุเอชชนาเอมะกุริยะเนโคกุยตะกิวะปิริกะอามัมกุสุอุปกิวะเอวะเนยะโคปิริกะอายุเนปิริกะนิสปะเนอังกุสเนนะโคเตกิชชนาโมกุรมะกุรโคเอชชนาเนยะโคโอคิมเทวะโอครรโอโกโกเซตาโอโกโกจิกาสัพพาริกิวะโอเอตุปะตุปะเอติเอริสปะอริสปะโอครรอาชิโตมะนาอิเตเกจิสโนโมกุรามุกตะปังกุกสิโ
1: อไม่ใช่หมอนก็มีไม้สุกไม้กันเดียวกันเดียวกันมาเช็คใครกันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆบ่อย